0: ของรูปอันนี
1: ้
0: ถ่ายเจ้าของ
1: อะไรนะ
0: หันไปทางที่
1: เออไม่เอา
0: อ๋อ